0: ึ่งหมดวันนั้นเอาว่าพวกผู้วันให้เราสนใจอ่ะพอจุกัน
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: จริงๆจะเราจะเฮยยิง
1: จะเฮยยิงฮะ
0: มันใช้พวกปฏิเสธเฉยๆละ
1: เหร
0: อจริงจริงๆละจริงๆจะเฮยยิงละ
1: เดี๋ยวใช้องค์ใ
0: ช้จะเฮยกันที่ยำโดยพงที่ยำกวนยำผัว
1: ยำใช้ยำกวนนะฮะเจ้าก็ไอ้เจ้ามจะไปยำกวนลงเฮกี้เด็ดเดียวฮะอันนี้กับยำนี่เอง
0: ซึ่งความหมาย
1: ฮะฮะ
0: อีเป็นอาชีพหนึ่งไก่ละ
1: ฮะฮะ
0: อยากผู้ยำมาจิไก่ว่าจะมองผู้เกี่ยวจะไก
1: ่ฮะเฮกี้จะ
0: ต้องหนัก
1: ฮะฮะฮะ
0: อาจารย์มาอันนี้ดีน่าใจ
1: เ
0: พราะว่าก็ไม่กดถอดที่อยู่เชิงต่อกดจำตัดเป็นความหมาย
1: ฮะฮะฮะ
0: ถือว่าค่าเปรียบฮะย่องเหลวันก็ท้องเหลวันเท่าไหร่หมายว่าจะค่าเที่ยวจะหนึ่งวันเน
1: ี่
0: ยไอ้ย่องเหลวันน้องจงจะหนึ่งวันก็วัน
1: ฮะ
0: ที่มาบริจาคดังหนึ่งเวทีดังบริจาค
1: ฮะ
0: ค่าตัวเอกเนี่ยไอ้คุยไอ้ไปไอ
1: ้
0: เจ้าไอ้เปล่า
1: ฮะ
0: รถติดกับอุ่นเลยนะ
1: เนี่ยฮะโอ้
0: อันเดียวกี่วันเนี่ยว่าจะวันนี้เนี่ยว่าเต้าติดสิดังเสียได้ยัง
1: เหมือนไรให้ลงจ้าเสนอเตียงเนี่ย
0: เ
1: ออลงจ้าเสนอ
0: เนี่ยเช้าเขายิงละ
1: อาทิตย์เนี่ยเขายิงอ่ะ
0: ว่าเนี่ยที่ขาดกินอะไรเนี่ยฮะนี่เราไอ้เจ้าอีจุกเนี่ยว่าว่าให้เด็กข้อฮะว
1: ่
0: าผมมามาทิ้งอาบุตรสี่กับที่กองอ่ะเว้ยไอ้ดีเยี่ยมเลยไอ้เสียจริงจังจริงจังเฮียงว่าเนี่ยแ
1: บบเฮียงค่ะ
0: ว่าคนกันนะพ่อหนิงแก่แบบใจหนิงแก่จักก็ที่เด็กเขาอ่ะต้องที่เด็กเสียเพราะว่าเนี่ยที่เด็กปีนั้นเขาก็หนอกโกโก้อ่ะที่จนเลี่ยงกว่ายังไม่ถึงเขาก็หนอกโกโก
1: ้
0: ไอ้ซีตาเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: เจ๊ไหนเขาไปซีตาเนี่ย
1: เดี๋ยวไอ้กวางเบอร์ไอ้ซีตาจะมาใกล้เซนน่ะนะฮะ
0: เออไอ้จักเสียละเขาบอกดังอ่ะแบบจะพูดยังไงเนี่ย
1: เดี๋ยวละเดี๋ยวละ
0: เฮีย今天这股好回来，
1: 今天这股好哈。
0: 哦，不过一边那哈，阿不想用药丸来吃哦。
1: 嘿，
0: 那药嘛，不就大行拢袂上啊。
1: 嘿嘿嘿，
0: 家家的哈，我袂晓讲啊，无 Q 拢袂打啦，我今晚当无伫家呢。
1: 阿无本地白干。
0: 哈哟，什么白干呀？含家家多啊，都无法多嘞。
1: 安尼哦，遐严重哦。
0: 嗯。好。我食食安尼，我统一丸，我头一遍就统一丸。
1: 用山头的椒丸哈。
0: 阿个食鸡。
1: 用山用你丸啦。
0: 哦，对啊，是你食两行就。
1: 好好好。
0: 安尼啦，阿今嘛迄来，我无食两份，无食，我今嘛拢专食，就用你丸。
1: 好好好。
0: 还有你话，阿当我当好食，手也袂麻哦。
1: 是。
0: 热天寒天，你不管什么天啦。
1: 是。
0: 弄阿爸阿母亲了，咩嘢哭哭啦？阿叔阿弄咩啊？
1: 做咗咩啊？哈！
0: 当无食，我喺温江听啲咩话，我过好啦。
1: 本来爱食，爱食保养嘅就好啦。感谢你啦，阿姐拢讲到介绍咧，谢谢。好啦，感谢你啦，哈。好好好好，再见啦。
2: 那清火有同位咯，咱咧阳山同个止阳丸吼，卡巴丘皮啊，阿妈困难来研究研究，阿妈困难听讲过啊，即表示咱火炉送人较无，即卖人个食好，个做健康，无时间人个运动之类，稀稀巴巴又做食侪吼，像身体机能哎愈来愈歹安尼，火炉送完无好，卡巴丘皮阿妈困难来研究研究，阿妈困难听讲过，或者作容易引起脑中风、心脏火个毛病。吃咱的阳山通的止阳丸吼，从咧清火有通的咯，各当平火啊，火若清，紧着灵火咯，循环好，自然身体就减少作侪毛病。阳山通的止阳丸，啊那阳山阳力丸哦，这中清心阳气的各经过哦，这种介绍二三十档的老牌子啊，孙中也在GMP 大出。中清心阳气的各经过，骨质疏松，骨头退化，脚头无力。骨骨未了，骨未了，背未开，骨了背开，蹲了哇济，脚头也无力，会软脚背之力，背楼梯是做阿喘的，四十一五十斤，生骨轮痛骨在风湿关的症痛，酸痛手背甲关，脚背凹翘严重的酸个痛，阳山阳力丸哦，阳山阳力丸，嗯，啊那脑中风了尾五斤，超了尾五斤，还是讲生骨刺、脊骨神经痛小较严重的，两米加了加只。阳山阳力丸，阳山通的止阳丸。果然肝脏健康，阳山阳肝丸哦。肝困无眠，分酒食醉，劳心劳神劳力肝的过。肝脏是一个未疼器官啊，得着肝病人未疼别艰苦。不过那肝病到个严重时，才发觉有那些拢小问。像普通些咱来注意，你肝有问题啊，最明显人的疲劳会亚神，长期安尼嘴大口臭，皮肤也白将面上卡斑点。目睭会瞪，皮肤瞪，拢爱沉着，有可能肝功能较无好。增加点咧喷脓、要扑脓的人，普通时啊肝爱国。其实是讲特三顿食外口的人哦，为咱咧食蔬菜、水果，有农药、针毒、细菌、清气，食来干不来，年久的这么多只肝嘛受伤咧。 阳山阳关，食起来跟瓜皮较袂甲咱高高甜啊。阳山的牌子，顺中的这些 GMP 大车，阳山阳关丸，果然瓜种健康。看那阳山木基地哦，这天然啊，顺植物性的青草精粹里向的呐，都专门咧啉迄个白片较袂顺，骨头咧苦片受苦，一个艰苦苦到破，阳山木基地泡来甲啉。咱这地包一包一包冲泡装边，一日冲一包就可以啊。一包咱的地包放到地杯啊内底，冲泡头300cc 到500cc 小茶，吸它120分，地包甲提起来，啊就使甲啉啊吼。胖胖甘甘做好啉啦，生丁之角清凉之水啦，促进新陈代谢，荷兰白变结作顺，还是讲体重较重，顿会较有分量者，或者拢泡来甲啉。阳山木基地吼。咱这边是拢介绍二三十档老牌子啊，特地的信赖。阳山木基地，各地指定药房咧，该指名购买。台南电话0626-0436，台南0626-0436。你所收听的世界新闻，阳山阳光湾，阳山阳力湾，阳山同的滋养湾，阳山保安湾，阳山阳爪山，阳山安心养老湾，阳山木基地所联合提供。台南空六二六空四三三六。